0: มงปดุงยับตะไลเจเรมึงระพังหางปดุงยับปะเตะรูปสลายเก่าไปจึ๊บันไหนปนิบิดแวะบิดจุดตะสกัดตบมะบวนเปิบเกล็ดนิบิดแวะบิดจุดบางมงปดุงยับระตะเตย
1: นู่นเรียวระตะโบนระปนารดังเบาปังเรียวปะตารูปยาลัย
2: นู่นเรียวระตะโบนระปนารดังเบาปังเรียวปะตารูปยาลัย
3: กุ๊กก่อนเปลี่ยนปังในปูลกราปวยก่อนเปลี่ยนปังในปูลเฮตัยเมืองตะดองเรตบุญนันปนาร์ดังบ้าปังริจิวปตารูปยาไลก่อนเปลี่ยนปังในปูลดังดิมปรีเตอวยดีเลือดนับทับปังอตักตะยุงดังบาตะปังตีฮะก็เบี้ยก่อนเปลี่ยนเลยเปิ้ลตะเปลี่ยนดังกระจิงเปิ่มจางเน็ตจะตรอง

Bom chàng từng bật bên chạc Đông Bắc Campuchia và lập đoàn cận nào tình lịch trong tòa chàng chạc công xin khôi kết tình bộ đội bằng chuyên gia Việt Nam Nam Hyon kia rìm bằng tập lạc tà vàng bất Campuchia bây giờ tọa phang bà rô bà chật rô bà rô bà chật bớ nào Âu khu lập bom chàng tơm chà xe lây lô tình lịch bà mạp đàm đòi bằng khu lập bom chàng tơm chà xe tung trên đòi bà mạp đàm đầy đại tá Võ Tấn Tài chinh ủy ân đi tơm về lòng bộ đội chàng phọ bức khẩn khu lập bom chàng tơm chà xe lây bọc mên cung พ่อประกอบจารพ่อประกอบคุลปมจางเติมจารสตรงเตงลำจิ้งกำดอนหับปองตะเบยปมจางคุลปมจางเติมบาดจารประมาปดำรับดอนขีปกาพลาปอาร์รับดอนปังประกอบคุลจางหัวใจจะกรมเสียดโกลกตีงบุตรปังจุนยาเวียดนามรับยองเกียริมังจัลตะปลาตะบังบุตรกัมพูชาพยานเต่าพังบาร์โบอัจจโตบาร์โบอัจจเปิดบุตรมังประมาปดำพ่อประกอบคุลปมจางเติมจารสลายได้ตาวอตันไตอัน บุตรมังประมาปดำเพาะเกลือคุลปมจางเติมจากสลายได้ตาวอตันไตอันบัดปยันตรองต้อยปังตรองฟังตะกุมเกิดกันดิจังกับดอนดึงจิงกวนปังกรเปลยจากสตรงเตงคุลการนำไฮลอยจะกำเชิดโกดีปอนแห่งปนจิตรอกตีบุตรปังชนยาเวียดนามรำยองลำจาระคุลปมจางจากสลายตะวัดกิจการกิจุงตรองฟังตะกุมเตปาลัยดองชีไม่ฟ้าคุลปมจาง เติมจากสตรงเตงอัตรินตุนปรานรอยตบกราวนกอนปลีรอยตบมะกลอยบัตรีอัตไซต์เตรียงปมจางบีร์จะอาหังวางปังริมอันนี้ขอบลุยเริ่มพยายามต่อพังบาร์โบบัจจโตบาร์โบบัจจเปอร์คุลการนำไฮโกอดินปัญญลังจะกอมบัตรริมตริงลอยเดริมรอยตบสมัติมะกเกตอันนี้ตอบเล็บปังประกาศตลิกบาร์มังเริ่มเกียงปรุงเคซินปังเคจิตบาร์เสนำบาร์โบบัจจโต เกี่ยวกับการคุลปมจางเติมจากสตรงเตงเมนกุงปมเกี่ยวกับดึงจิงผู้บาดแต่ดักกัมพูชีปังเวียดนามพยานตรองบาดจากสตรงเตงปังซาไลลุยต่อยกระจับปังแปลเปลือยชนิดตีตินเล่มตรองหัวใจจะกอมเสียโคชบาฟิกติงบุตรปังจุนจาเวียดนามรำฮยองบุตรกัมพูชา บาตรียงกงเอือกระตึงอตอกลังสะตรองขดอยจางตะกอบอตอกจะงมดอนฮปองกัมพูชาเวียดนามประมาจนุมชุดตรงเตรียงซาลายประมากระตุเรื่องหลังเรื่องเลียมดีเจเนอร์อากระจับจากสะตรงเตรียงกิบประกับฟังตะกมเลยจัวตอกระจับปังคุลการนำไฮตะกอบเพิ่มเกลือเรื่องตรองจะกอมเชิดโกยกระติงประกายรำยองจอดแตะดักเริ่มพยานต่อพางอนุ ปลาบดเอาคุลเปิมจางเติมจากสไลเลปิจาวฟังตะกมคุลเปิมจางจากสตรงเตงบาร์จิตฮาโบอูเอสดีว่าเปิมเคียตรองจากกอมเชียร์โกกตีงปังไฮรำยองจอดเตะดักพยานต่อพางบาร์โบบาจิโตบาร์โบบาจิเปอร์ดังรองเดวะเจเคตลิกเปิมจังปะเกนาบาจิโตเคหามเบิดอันนี้ฮับกองจาร์คุลปะเกิดมังทีปเจนาวอัตรุหตามปะยุงเฮียจางสไลมังมะมิงเชนำบาร์โบบาจิโตปะเกิดปะโต๊ะปิจาวใจ ทันใดเลยได้ริมดองจีหุ่นเทวันเพราะกระตระหุ่ยดองเงินจัจจาระมังทีผู้ลุใดไม่ให้ได้ดำจิตอนันตรองดึงหอกสิงจิ้มเจืองเตียวหอกตรงหอกเกษรบังตรงหอกปวดทองบัจจาระทันใดบัดดำอันนี้จางใดแต่มามหอกปารำกเมตินหอกปังตะปิโซแต่มามระก้อเลิงเลิมเปล่งเตะแต่มามอวยอริซาเลิมอวยนามบังแต่มามปมงวยเหยาะเวลังระก้อเลิมเปล่งเตะบังอตอกหินตีได้จะในได้ดำจิตมวยอนันตรองได้กระจัดได้ใจได้เปล่งใจมะมิงงามใจมะบาร์จิตดำใจมะเปล่งบังบาร์จิตดำใจตะรุ ลงโซโนจิตปวนอนันตรองได้ลึงได้ระยอกขดอยมังทีปเจนาวปัญญาอันอัตรุตามปะยุงเฮียจับลำแตะดักมังมะปัจเจบาร์ฉันนำบาร์โบปัจเจโตรเกี่ยคุลปุกเรลเลอร์อนันต์อัตรองอตอกดึงชิมตะมามตะปะลำหอกปารามปังเจนอริตบูเทงดอนจะจะก็ปัญญาลังบูตรองปังสวยอยากปัดปเจดอนนาปะบะดอนปลึงดึงนอตุกอบตะยุงไม่วะปัญญาลังฮวาหอก บัดปเจดอนนาวลมดูตำปะยงเขยอพม่าประกอบบัดนาลีพ่อกระตระอุยบานยจจารลมหะยางก็คู่เรื่องปงไงเกปเจคุลปงไงได้ใจดึงนอเอินปนีริมอันนี้เวลังอันนี้จังตุกวัตถอยประกอบมังทีตะปะตะปัดได้ยินในวัตรองจางปเจดอนนาวอดินตกกระจุงลึงดองเฉยไทยคุลประกอบมังทีตะปลิดนาวเกอความหอกรอยตะโบตะปะ ในจางปะทอปังปะรำอดินปาเปิมจางปะเย็นลังควาหอกปะทอสเต็มตะเปรีปเจดอนนาวปังคีทวดสุยิงตรองกิดกันลำตรองปะทอริมเตืองพรำตะรุถอยกูปังหอกสิงปเจดอนนาวตั้มบุรุยริม